จะกูจันนวลดมากบุลันบัสอุปาสลายบัตนำบัสกตุลังบัจสนมีเอากีบากนันสมัวกิตัยสัตตานังกิตัยจารยันอินุงาวลาลักีอายอกลังเอาวกันบัสตานะมงูนบัสตานะมัมปรันมันตับกกิตัยยิมัตนานังขนาปังันกวอกอันังเบรุนังยามัยกิตัยมามาลัมตุมูกิตัยกวอกอริปุกุลนัมมุไซเกมาดังรามัยจัมปูเงาอุสัมนบัสกานะขะขัสมุโนหนะมัมปะสันนบังกะคายุสรังบัตังปูรังรุมันนตะกะระนาวระระปารุกันมะโยดันมุโนหะมาดังบุลุหะปารุกันบริณไทนัมภาวะละกิตัยดายะอัตตารุบะมวยอุตันตุกนากาจะกูดิงาอดีอากันบาดุกะกูนูบาจะกูเงาอนวันสามัดกะอวาติกัตมันตับกิบาคนันบัสกะอุดะบาดุลันตังนิกาอิกัน